ผู้มีทรัพย์มีใจดีอารีเผื่อแผ่แก่มหาชนสร้างถนนทำสะพานสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลขุดน้ำบ่อก่อศาลาเป็นต้นอันเป็นประโยชน์กว้างเรียกว่าสังฆทานหรือสาธารณทานบรรดาทานทั้งสองอย่างเนี่ยญาติโยมสังฆทานหรือสาธารณทานนับเป็นประโยชน์ที่กว้างใหญ่ไพศาลอำนวยความสุขความเจริญทั่วถึงกันเป็นที่ยกย่องในพระพุทธศาสนาเช่นถวายพระสงฆ์เป็นส่วนรวมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมให้ทุกคนมีศีลธรรมตั้งหรือบำรุงโรงพยาบาลสถานที่รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีสุขภาพอนามัยหรือตั้งหรือเกื้อกูลโรงเรียนสถานที่ให้ความรู้แก่เด็กหญิงเด็กชายกำจัดใจบอดมืดมัวโง่เขลาเปิดหูเปิดตาให้มีความเฉลียวฉลาดช่วยให้โลกบรรลุสันติสุขอย่างยืนด้วยน้ำใจเมตตาการุณคิดเฉลี่ยเผื่อแผ่ทั่วไปจัดว่าเป็นบุญกุศลชั้นฐานที่สูงส่งนั้นผู้ให้ทานการให้ปันเนี่ยญาติโยมมีสุภาษิตสรรเสริญเอาไว้หลายแห่งว่าทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทัทธังมิตตานิคันธติเมื่อให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้เนกาสีลัพเตสุขังเพราะกินคนเดียวย่อมไม่ได้รับความสุขเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายในที่ใดมีความรักความเคารพนับถือและมีไมตรีต่อกันในที่นั้นย่อมมีความสามัคคีความพร้อมเพรียงปรองดองกันร่วมใจร่วมแรงร่วมความคิดแล้วก็ร่วมทรัพย์รวมกำลังประกอบการบุญคุณประโยชน์น้อยใหญ่ให้สำเร็จได้และแม้ที่ไหนมีความสามัคคีที่นั่นมีความสงบสุขมีความร่มเย็นมีน้ำใจที่โอบอ้อมอารีมีความเผื่อแผ่ให้ปันช่วยเหลือแล้วก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลอุดหนุนจุนเจือเชื่อมไมตรีให้สนิทสนมแผ่กว้างออกไปทำให้เกิดความอุ่นหนาฝาข้างเป็นปึกแผ่นมั่นคงปิยวาจาให้คำพูดดูดดื่มจับใจคือให้วาจาไพเราะอ่อนหวานทำให้ผู้พูดเป็นที่รักของผู้ฟังแล้วก็ให้วาจาประกอบด้วยประโยชน์ยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ฟังไว้ได้ท่านผู้เป็นใหญ่ฉลาดในการพูดและในการปฏิสันถานพูดคำทักทายประสัยโปรยปรายแก่ผู้น้อยก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยหรือเข้าใจพูดชักนำทำให้ผู้น้อยมีแก่ใจทำกิจการงานน้อยใหญ่ด้วยความภักดีและก็เต็มใจได้ในคำพูดของท่านสุนทรผู้ที่ว่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายชื่อว่าเป็นความหมายของคำว่าปิยวาจาอย่างแท้จริงนั้นปิยวาจานี่ก็สำคัญเราเป็นมนุษย์ต้องใช้วาจาในการสื่อสารการสื่อสารบางทีก็ไม่ได้ใช้วาจาอย่างเดียวใช้ข้อมูลพิมพ์ข้อมูลส่งผ่านสื่อต่างอันนั้นก็เป็นแทนวาจาได้ก็สื่อสารกันที่ดีก็แล้วกันนะอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าใช้วาจาประหัตประหารบุคคลอื่นไม่ใช่ว่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่บุคคลอื่นอันนี้ไม่ดีแน่นอนไม่จัดว่าเป็นปิยวาจานะเราพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยก็ควรที่จะพูดเรื่องดีๆนะถ้าเรื่องไม่ดีของชาวบ้านก็ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้มันไม่ได้เสียหายอะไรนะมันจะเคยปากเคยตัวนะชอบพูดเรื่องชาวบ้านมันก็ทำให้เราติดเป็นนิสัยนั้นนิ่งเสียอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็นิ่งไปส่วนเรื่องของเราบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่าให้คนอื่นก็ฟังเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็เล่ากันไปนะแล้วก็การบ่นก็เหมือนกันบ่นน้อยอกน้อยใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็แก้ไขปรับปรุงตัวที่ตัวเราเราน้อยใจเราเรื่องอะไรการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราก็แก้ไขปรับปรุงไปนะเรียกว่าชีวิตเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ระวังกายวาจาแล้วก็จิตใจด้วยนะโดยเฉพาะวาจานี่แหละที่ได้กล่าวไปแล้วพึงมีศีลข้อที่4นะรักษาศีลข้อ4ได้สังคมไม่แตกแยกต่อมาก็คืออัตตจริยาได้แก่การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือขวนขวายในกิจการของกันและกันกล่าวให้สั้นก็คือช่วยทำประโยชน์เพื่อให้ไม่ใช่ทำประโยชน์เพื่อรับความตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อให้อย่างเดียวเช่นพ่อแม่ขวนขวายทำเพื่อลูกเพื่อให้ได้รับการศึกษาให้ตั้งตัวครอบครัวเคหสถานบ้านเรือนมิตรสหายขวนขวาย
ในธุรกิจ

ของกันและกันด้วยกำลังกายบ้างกำลังวาจาบ้างด้วยกำลังความคิดบ้างด้วยกำลังทรัพย์บ้างนะด้วยกำลังบริวารบ้างให้สมกับพระบาลีที่ว่าอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาสหายทั้งหลายช่วยเกิดสุขในเมื่อเกิดมีธุระสาธุชนทั้งหลายนอกจากนั้นเนี่ยก็แนะนำกันและกันในทางธรรมะโน้มน้าวหมู่คณะให้เป็นสหายในการทำบุญการกุศลทำความดีแล้วก็ให้รู้จักมักคุ้นเป็นมิตรเป็นสหายสนิทสนมกันสืบไปส่วนอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือสมานัตตาอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะโยมนะเราพุทธศาสนิกชนศึกษาเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็ปฏิบัติได้เราก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสมานัตตาความเป็นคนที่มีตนเสมอต้นเสมอปลายในหน้าที่คำว่าหน้าที่ในที่นี้ก็ได้แก่ความนอบน้อมความนับถือแล้วก็ขนบธรรมเนียมนะไม่ถือตัวหากแต่หมายถึงการวางตัวเหมาะสมคือเหมาะสมแก่ฐานะเหมาะสมแก่บุคคลเหมาะสมแก่เหตุการณ์เหมาะสมแก่การเวลาคนที่วางตัวให้เหมาะสมเป็นผู้ประกอบด้วยสมานัตตาอย่างแท้ไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินในระหว่างตนกับบุคคลอื่นนะยกตัวอย่างเช่นมิตรกับมิตรเคยสนิทสนมกันมาอย่างไรไม่ทำใจกระด้างกระเดืองตรงกันข้ามพยายามส่งเสริมเพิ่มความสนิทสนมให้กลมกลืนแน่นแฟ้นตามเดิมไม่กลับกลายทั้งสองฝ่ายรักษามิตรภาพให้มั่นคงยั่งยืนได้ความจริงนั้นน่ะญาติโยมสิ่งที่มนุษย์เราต้องการในโลกนี้นั้นเนี่ยมีมากหากไม่สามารถที่จะนำมากล่าวให้ได้ทั่วถึงเพราะใดอย่างหนึ่งก็จะต้องขาดอีกอย่างหนึ่งขาดสิ่งนี้ได้สิ่งโน้นได้ขาดสิ่งนี้ได้สิ่งโน้นขาดสิ่งโน้นได้สิ่งนี้จะให้สมบูรณ์จริงๆเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยได้ในคำที่ว่าแม้เศรษฐีก็ยังขาดไฟนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกต้องการมีอยู่3อย่างคืออัตถะหิตะและก็สุขะอัตถะคือตัวประโยชน์หิตะคือสิ่งที่เกื้อกูลสุขะคือความสะดวกสบายอันว่าอัตถะหิตะและก็สุขะเนี่ยญาติโยมเนื่องถึงกันกล่าวคือผู้ที่จะมีความเกื้อกูลและความสะดวกสบายได้เนี่ยญาติโยมจำต้องอาศัยอัตถะอัตถะก็คือผลประโยชน์ผู้มีผลประโยชน์จึงสำคัญอย่างยิ่งอำนาจของผลประโยชน์เป็นของมีอิทธิพลอาจดลใจให้บุคคลลืมชั่วกลัวผิดได้ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแม้เคยเป็นศัตรูก็กลับกลายเป็นมิตรขัดประโยชน์กันแม้เคยเป็นมิตรก็กลายเป็นศัตรูได้ความเป็นมิตรแท้และศัตรูถาวรจึงไม่แน่นอนในกลุ่มชนผู้มุ่งหวังผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงสอนให้เป็นคนที่เสียสละแล้วก็ผูกมิตรไมตรีเอื้ออารีถ้อยทีถ้อยอาศัยดังปรากฏในพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่าจงเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองประโยชน์ตนชื่อว่าประโยชน์ส่วนน้อยประโยชน์ส่วนรวมชื่อว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ไมตรีนั้นน่ะญาติโยมเป็นคำเก่าแก่ใช้มานานความหมายก็ขยายออกตามรูปศัพท์ผู้มีไมตรีจำต้องมีหน้าที่สำคัญก็คือการช่วยเหลือสร้างเสริมการช่วยการบำรุงรักษาการช่วยการกำจัดปัดเป่าสร้างเสริมแยกออกเป็นสองศัพท์ก็คือสร้างหมายถึงการทำสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นและสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยต้องเป็นคุณประโยชน์ไม่ควรสร้างสิ่งที่ไร้คุณไร้ประโยชน์หรือที่เรียกกันว่าสิ่งที่เป็นโทษเสริมหมายถึงทำจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นเสริมล่างให้กว้างเสริมบนให้สูงการดูแลรักษาความจริงการสร้างกับการเสริมนั้นเนี่ยเป็นการทำได้ง่ายเพราะเป็นการทำเพียงครั้งเดียวส่วนการดูแลรักษาทำตลอดชีวิตใช้เวลามากเหลือเกินนั้นการกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ได้สร้างไว้เสริมไว้ดูแลรักษาไว้อาจจะเกิดเป็นพิษเป็นภัยได้จำต้องกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกำจัดนั้นก็คือทำให้หมดไปทำให้สิ้นไปลักษณะของการกำจัดก็มี2 อย่างคือปัดใช้มือใช้เท้าส่วนเป่าก็ใช้ปากฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้ว
ก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 9:00 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศงานบุญฉลองอัฐิของคุณแม่พรหมมาวัฒนาสรานรักที่บ้านสนวนตำบลโคกสะอาดอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกรายการทราบข่าวก็ไปร่วมบุญฟังธรรมนะโยมนะ 9:00 น.วันนี้ไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
4: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสดจากห้องข่าวทุกเช้าทุกวัน

เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนสามัคคีมาพบกันอีกวันครับทุกท่านในรายการคุยข่าวเช้านี้มาบอกกล่าวข่าวสาร DAC เพื่อน้องพี่บุรีรัมย์ได้ฟังกันเช้าวันศุกร์สดใสได้สดับพร้อมรับฟังข่าวสารแสนสุขสันต์ DAC มีเรื่องกล่าวเล่าทุกวันโลกเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนไปมิงกะละบา Good Morning ASEAN Welcome to Talk News This Morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งเจอกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่8เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026แรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุยข่าวชาวนี้กับประชาคมอาเซียนทางสวทบุรีรัมย์มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ 5:30 นโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 6:00 นำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือที่เรียกว่าสมาคมอาเซียน ASEAN ย่อมาจากAssociation of Southeast Asian Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC อาเซียนคอมมูนิตี้เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับก็เป็นเวลา10ปี4เดือนครับอีก9วันของการเป็นประชาคมอาเซียนนะครับแต่ถ้าเป็นสมาคมอาเซียนนู่นเลยครับ8สิงหาคม2510ก็59ปีผ่านมาแล้วครับวันนี้คุณฤทธิชัยคดประโคนดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงโดยมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการสำเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผู้อำนวยการวีรยุทธ์น้อยพรมขอบพระคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังเองนะครับตั้งแต่เช้าๆ5:00 นเป็นต้นมาครับกำลังกระจายเสียงทั้ง2คลื่นวิทยุครับคลื่นเดียวเหลือคลื่นเดียวนะตอนนี้นะบางรายการนี่อาจจะบอกว่า2คลื่นจริงๆก็เหลือคลื่นเดียวแล้ว FM ครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยจำผิดทุกทีเลยครับดังนั้นมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523ถือว่ารายการคุยข่าวชาตินี้กับประชาคมอาเซียนเป็นรายการของท่านผู้ฟังทุกคนครับแล้วก็ขออนุญาตทักทายอรุณสวัสดิ์ไปยังแฟนรายการนะครับที่ติดตามชมที่ตามทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสวทบุรีรัมย์แล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดครับเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมเอ่ยในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ก็ฝนตกนะแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมพายุรวมทั้งอาจจะมีฟ้าผ่านะครับในบางพื้นที่ได้นะครับยังไงก็แจ้งข่าวคราวมาเราจะได้รู้ด้วยกันนะครับแล้วก็แสดงความยินดีครับพี่น้องเรานะครับที่เตรียมลงไร่ลงนาเมื่อวานนี่ไปเจอดีเจแหม่มครับดีเจแหม่มก็ถามว่านี่คุณครูวิสิตทำนาไหมบอกว่า
มีนาเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ทำครับทำไม่ไหวแล้วแต่ดีเจแหม่มเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยเขาเตรียมทำนานะแรกๆนี่ขาดทุนเป็นแสนครับในตอนนี้คุณเธอและครอบครัวเนี่ยโอ้ยปลื้มเลยได้กำไรแล้วก็กินดอกกินผลจากการทำนาครับสิ่งหนึ่งที่ดีเจแหม่มแนะนำก็คือหันมาใช้ปุ๋ยธรรมชาติครับปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเองเนี่ยแหละครับหรืออาจจะไปซื้อนะครับมูลวัวนะครับมูลควายนะครับมาเทใส่เลยนี่เขาบอกว่าแรกๆนี่จะอาจจะลงทุนหน่อยแหละหลังจากนั้นนี่ยาวเลยอยู่นานว่าอย่างนั้นครับปีหนึ่งปีหนึ่งนี้ดีเจแหม่มนี้ได้กำไรนะครับจากการทำนานะครับแม้ว่าจะจ้างเขาเกือบทุกอย่างนะโดยเฉพาะในเรื่องของการไถการหว่านการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ได้กำไรนะครับลดต้นทุนไปในเรื่องของการซื้อปงซื้อปุ๋ยนี่แหละนะครับแล้วก็พันเข่าดีเจแหม่มก็แนะนำว่าเก็บเองดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปซื้อว่าอย่างนั้นครับครับในช่วงรอบสัปดาห์นี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยครับไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับปีนี้ฟิลิปปินส์นี่เป็นประธานอาเซียนครับไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เมืองเซบูซึ่งเป็นเมืองใหญ่นะครับของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่7ถึงวันที่9พฤษภาคมครับในตอนนี้ก็อยู่ที่นั่นแล้วนะเอาเรามาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก็จะมีการพูดคุยกันละอย่างหนึ่งที่นาจับตานะครับนั่นก็คือพบกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาครับฮุนมานิตหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะหลังจากที่ประเทศไทยเราเองนะครับประกาศยกเลิก MOU นะครับข้อตกลง44เรียกว่า MOU 44ก็ให้ไปพูดคุยกันเรื่องชายแดนฝั่งทะเลบนเวที UNCLOS นะครับซึ่งเป็นข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติครับก่อนเดินทางที่จะไปประชุมในครั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกุลเข้าทำเนียบรัฐบาลไหวองค์นรสิงห์ก่อนออกเดินทางเป็นอาจจะเป็นการพบปะกันครั้งแรกนะครับของนายฮุนมานิตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจะพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับอาจจะมีการเจรจากัน3ฝ่ายนะมีไทยมีกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยครับเวทีประชุมในครั้งนี้นะจะเป็นครั้งแรกครับคณะที่นายสีหสัตย์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกกับนายปลั๊กสุคนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาหลังจากที่ไทยประกาศยกเลิกความเข้าใจ MOU ครั้งที่44ครับครับเวทีในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนี่จะต้องสร้างความมั่นใจนะฮะสร้างความมั่นใจต่อคนไทยล่ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นที่ข้อพิพาทที่อ้างสิทธิทับซ่อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะในครั้งนี้นะครับถูกใจคนไทยหรือเปล่านะครับในเรื่องของการยกเลิก MOU ที่เราประกาศไปแล้วถ้าในความรู้สึกของผู้ดำเนินรายการนี่ถูกใจมากเลยล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากัมพูชาอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนนี่มันล่ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับอย่างหนึ่งก็คือเกาะกูดครับตั้งที่เรานี่ครอบครองมานานนะครับตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสนี่เราครอบครองพื้นที่นี้มานานแล้วตอนปรากฏว่าพอมี MOU กลายเป็นว่าครึ่งหนึ่งของเกาะกูดนี่
กัมพูชาอ้างในเรื่องนี้เองครับทางด้านเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและต่างประเทศได้พูดถึงข้อดีของการยกเลิก MOU ก็คือไทยไม่ต้องเสียดินแดนตามแผนที่ที่กัมพูชาเป็นคนวาดขึ้นมาเองและเป็นการทำความตามความเห็นส่วนใหญ่ของคนไทยที่อยากให้ยกเลิกแต่มีข้อเสียที่ว่าทางการกัมพูชารีบแสดงออกก่อนเลยว่ารู้สึกเสียใจและมองว่าไทยยกเลิกแค่ฝ่ายเดียวอาจจะนำจุดนี้ไปเป็นข้อได้เปรียบในเวทีโลกว่าไทยเป็นคนละเมิดสัญญาดังนั้นอาจจะสุ่มเสี่ยงมีประเทศที่3คือสหโลกเข้ามาเป็นกลางในการเจรจาพร้อมนะครับแล้วก็แนะรัฐบาลหากมีการทำข้อตกลงต้องทำเป็นข้อตกลงชั่วคราวเท่านั้นหากต้องใช้กฎอันลอสเข้ามาก็ต้องระมัดระวังไม่ละเมิดกฎพื้นฐานเพื่อไม่ให้เวทีโลกมองว่าเราเป็นคนร้ายที่ผิดกฎข้อตกลงได้รับนานาชาติครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเองครับก็มั่นใจในการเจรจากับกัมพูชาเพื่อประโยชน์ของไทยนะครับในการไปเจรจาและก็แสดงจุดยืนของไทยในอาเซียนสิ่งที่ประเทศไทยจะทำและก็คงจะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาด้วยนะครับไม่ได้เจอแค่2ประเทศนะครับเพราะว่ายังมีประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะต้องมาเจอกันด้วยนะครับเพราะว่าเวทีตรงนี้ล่ะครับเราก็ต้องแสดงออกนะครับในเชิงวิสัยทัศน์เพื่อที่จะทำให้อาเซียนนี้ก้าวต่อไปข้างหน้านั่นเองครับในขณะเดียวกันสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็เป็นเวลาเท่าไรละเดือนกว่าแล้วนะครับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลแล้วก็คู่ขัดแย้งนั่นก็คือประเทศอิหร่านครับในตอนนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่าทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเบรกแผนสันติภาพนะครับในส่วนของอิหร่านเองก็ยกระดับเข้มคุมพื้นที่ช่องแคบหอมุดครับเดี๋ยวรายละเอียดก็มาดูนะครับว่าช่องแคบหอมุดเข้ามาเป็นประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดความตึงเครียดอะไรนะฮะที่เกิดขึ้นมาในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเราของคนไทยเราเลยครับเรื่องอะไรล่ะปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องเขาบอกว่าไม่ตรงไม่ตรงปกก็บอกว่าเป็นปลาหน้าเค็มนะแต่พอเปิดมาดูแล้วไม่ใช่ครับกลายเป็นปลาหน้าจืดนะครับปลากระป๋องนะไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรนะนะครับเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้นะครับแต่มีเป็นบางยี่ห้อไม่ได้ทุกยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นสลากนี่เป็นรูปดอกไม้นะครับเอาลองไปสำรวจดูครับใช่ปลานิลนะครับใช่ปลานิลในการทำปลากระป๋องไม่ใช่ปลาหมอคางดำครับก็รัฐมนตรีไปตรวจโรงงานฟันไม่ตรงปกตรกมาตรฐานสั่งเก็บเรียบเลยนะครับก็บริษัทก็ออกมาว่าเป็นการทดลองทำแค่นั้นเองนะครับแต่สลากนี่ก็บอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรนปลาแมคเคอเรนก็คือปลาทูชนิดหนึ่งครับแล้วก็ปลาซาดินแต่พอเปิดมากลายเป็นปลานิลครับหนังสือพิมพ์เดลินิวหนังสือพิมพ์เดลินิวก็ช่วงนี้เตรียมความพร้อมเปิดเทอมครับเป็นยังไงบ้างครับถามไปยังท่านผู้ปกครองนะฮะนอกจากได้โรงเรียนให้ลูกให้หลานได้เรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องแต่งกายสมุดหนังสือแล้วก็อื่นๆเขาบอกว่าตะลึงเลยเปิดเทอมเงินสะพัด 66,000 ล้านบาทครับเพราะอะไรครับพิษของแพงจ่ายมากขึ้นผู้ปกครองอ่วมกัดฟันจำนำกู้ก็คอยดูว่ารัฐบาลจะมาช่วยยังไงบ้างนะครับนอกจากช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วนะครับอื่นๆนะฮะก็ลูกหลานเนี่ยก็เตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันละเอาลูกหลานที่ยังไม่ได้เตรียมนี่ผู้ปกครองก็ต้องปลุกแล้วครับใครที่ไปอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์นี่ต้องบอกว่าวางได้แล้วครับเตรียมความพร้อมของตนเองพัฒนาตนเองครับ
อิหร่านตั้งหน่วยงานคุมช่องแคบหอมดเปิดแผนที่เส้นทางเรือต้องขอใบอนุญาตครับนี่นะอิหร่านประกาศเลยครับในขณะเดียวกันครับโครงการไทยช่วยไทยเป็นยังไงครับตอนนี้ทางรัฐบาลครับรับรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เราเองวันนี้นะครับก็จะจัดโครงการรถไทยช่วยไทยนี่แหละนะครับมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับเอ้าไปดูได้เลยนะครับในพื้นที่หลายๆอำเภอครับในส่วนของอำเภอเมืองบริเวณด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอเมืองก็จัดโครงการนี้ครับโครงการชัยถ้วยไทยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนครับก็ทำให้เห็นสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยอ่ะมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะมาดูรายละเอียดในส่วนของหนังสือพิมพ์เขากล่าวไว้ว่ายังไงครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็เตรียมใช้เวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่7ถึงวันที่9พฤษภาคม2569ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของอาเซียนสู่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครับโดยจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็ผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานันบนเกียแห่งบรูไนดารุสสลามสมเด็จมหาบวรทิปดีฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายปราโบโวสุบิยันโตนายประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนายสอนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของสปปลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเฟอร์ดินันมาคอสจูเนียประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ลอเรนบ่องนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ในไกราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตและนายเลบินหึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามรวมทั้งดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนผู้แทนของเมียนมานะครับแล้วก็ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ADB ก็ย่อมาจากเอเชียเดเวลลอปเมนต์แบงค์ในฐานะแขกของประธานเขาร่วมประชุมด้วยนะครับในส่วนของผู้แทนของเมียนมานี่เรายังไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครคอยดูว่าผู้นำของเมียนมานะครับท่านพลเอกอาวุโสตันช่วยจะเข้าไปร่วมหรือเปล่าแต่คงคิดว่าคงไม่เข้าร่วมในครั้งนี้ครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจัดขึ้นทำกลางโลกที่ผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงทำให้อาเซียนต้องเผชิญผลกระทบครั้งใหญ่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคที่เชื่อมโยงความร่วมมือในระดับภูมิภาคไปสู่ชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งการประชุมจะหารือถึงแนวทางรับมือผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและความปลอดภัยของประชาชนประเทศอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในการรับมือความท้าทายการปรับตัวของอาเซียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีตรงนี้นะครับโอกาสตรงนี้ในการหารือในกรอบพหุภาคีและทวิภาคีพหุภาคีก็คือรวมทั้งหมดครับทวิภาคีก็คือ2ฝ่ายในแนวทางการทูตที่มุ่งรักษาสมดุลความสัมพันธ์พร้อมต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมทั้งมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและก
การรับมือความท้าทายข้ามพรมแดนนั่นเองครับเราก็คอยดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนอย่างไรครับมาถึงหนังสือพิมพ์เดลินิวอีกข่าวหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียครับข่าวเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศคู่เจรจานั่นก็คือญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันประเทศครับโดยหนังสือพิมพ์เดลินิวก็บอกว่าอินโดนีเซียและญี่ปุ่นลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งรวมถึงความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการพัฒนามนุษย์และมาตรการบรรเทาภัยพิบัติโดยพลโทซาฟรีซามโซดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับนายซินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียครับอันนี้เมืองหลวงเก่านะโดยทั้งสองประเทศครับตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจังในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและการพัฒนาบุคลากรคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติของแต่ละฝ่ายครับก็ลงนามกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในภาพของหนังสือพิมพ์เดลินิวก็มีการต้อนรับนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับเป็นของเกียรติยศตัวแถวทหารเกียรติยศนั่นเองครับครับฟุตบอลโลกใกล้เข้ามาแล้วโอ้แป๊บๆนะครับมาเจอนะครับ4ปีผ่านไปจะฟุตบอลโลกครั้งที่23จัดในช่วงวันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมแล้วเดือนกว่าเลยครับก็เดือนหน้าแล้วปรากฏว่าค่อยดูว่าคนไทยนี่จะได้ชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้หรือเปล่าครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่าคนไทยต้องได้ชมมันอย่างนั้นครับแต่ยังไม่มีเอกชนที่ไปประมูลมาได้ครับการจัดฟุตบอลโลกครั้งที่23ในครั้งนี้ครับจัดขึ้น3ประเทศร่วมกันจัดนะสหรัฐอเมริกาครับมีแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะฮะอยู่ทางอเมริกาเหนือครับก็จะมี48ทีมเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยครับ48ทีมนี่มีประเทศในเอเชียไหมมีนะครับประเทศในเอเชียก็ไม่มีประเทศไทยครับลักๆก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะนอกจากนั้นก็มีอิหร่านอุเบกิสถานจอร์แดนออสเตรเลียกาตาร์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิรักแล้วก็โซนโอเชียเนียอีกหนึ่งทีมนั่นก็คือนิวซีแลนด์ครับส่วนยุโรปนี่เขามาเป็นแผงเลยนะนะยุโรปนอกจากเจ้าภาพ3ประเทศแล้วแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีอังกฤษฝรั่งเศสโคเอเชียโปรตุเกสนอร์เวย์เยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์สเปนสกอตแลนด์บอสเนียสวีเดนตุรกีแล้วก็สาธารณรัฐเช็กก็พยายามมองดูครับน่าเสียดายเสียดายครับอิตาลีนะฮะอิตาลีนี่เป็นอดีตแชมป์ฟุตบอลโลกหลายสมัยครับปรากฏว่าตกรอบนะตกรอบก็นะฮะส่วนอเมริกาครับขออภัยครับแอฟริกาก็มีโมร็อกโกตูนิเซียอียิปต์แอนจีเรียกานาเคปเวิร์ดแอฟริกาใต้อิวอรี่โคสต์เซเนกัลแล้วก็ดีอาคองโกครับแคเมรูนไม่มีน่าเสียดายเช่นเดียวกันครับโซนคอนคาเคฟก็มีปานามาเฮติคูลาเซาโซนอเมริกาใต้นี่มาเป็นแผงเลยครับอาร์เจนตินาบราซิลเอกวาดอร์อุรุกวัยโคลอมเบียปารากวัยครับก็48ทีมนะก็เตะรอบแรกนะครับแบ่งเป็นสายละ4ทีมครับแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอปรื้มไปตามๆกันครับช้อปปี้คัพรอบรองชนะเลิศนะครับบุกไปชนะยาโฮนะฮะ3ประตูต่อ1นะครับนัดที่2นี่
กลับมาเตะที่บุรีรัมย์นะครับในวันที่13ที่จะถึงนี่ละนะ13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยเอาไปเชียร์กันครับแต่ใครอยากจะไปฉลองแชมป์นี่นึกเลยครับ10พฤษภาคมวันอาทิตย์นี้บุรีรัมย์รับการมาเยือนของลำพูนรายการคุยข่าวชั้นนี้ครับประชาคมอาเซียนหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชิดชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศผลกระทบจากอิทธิพลความกดอากาศสูงตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาสั้นๆเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชลบุรีกาญจนบุรีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมเปิดการแสดงทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติใหม่ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยได้รับความสนใจจากประชาชนสำรองบัตรเข้าชมเต็มทุกรอบการแสดง
10: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติหลังจากบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่แล้วเสร็จรวมระยะเวลากว่า3ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ในการจัดแสดงทัดเทียมกับโรงละครสำคัญของประเทศต่างๆโดยมีการพัฒนาระบบแสงสีเสียงภาพและระบบเครื่องกลประกอบการแสดงที่มีความยิ่งใหญ่รองรับการ จัดแสดงได้ทั้งระดับชาติและระดับสากลก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายจึงเปิดรอบทดสอบระบบและการแสดงก่อนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคมและวันที่ 16-17 พฤษภาคมมีผู้สนใจสำรองบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วแสดงถึงความชื่นชอบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติในแขนงต่างๆสำหรับการเปิดรอบการแสดงครั้งนี้สำนักการสังคีตได้จัดเตรียมนักแสดงชุดใหญ่รองรับการแสดงทั้ง4วันแบ่งการแสดงเป็นวันละ2รอบรอบละ 1,000 ที่นั่งได้แก่รอบ 10:00 น.และ 13:30 น.มาริชโยรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตัดเงินต้นร้อยละ50
11: นางสาวพีรจิตปฐมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธปท.ร่วมกับแซมและสมาคมธนาคารทำโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะบัญชีปิดแต่ลูกหนี้จะต้องติดต่อพูดคุยกับทางแซมเพื่อให้ความยินยอมส่งข้อมูลประวัติเสียก่อนหากชำระผ่านช่องทางเดิมโดยไม่แจ้งเข้าร่วมโครงการประวัติจะไม่ถูกแก้ไขซึ่งโครงการนี้มีความยืดหยุ่นสูงหากผ่อนไม่ไหวขอให้เข้ามาเจรจาพูดคุยอย่าขาดการติดต่อไปเฉยๆพร้อมเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพโดยโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: มาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม2569วันพุธที่6พฤษภาคม2569ช่วงเช้ารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดณศาลาประชาคมอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงบ่ายติดตามประเด็นการบริหารจัดการน้ำจากปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมและปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินณหอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนีวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ช่วงเช้าพบปะประชาชนกลุ่มต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ช่วงบ่ายติดตามสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบณวัดอุดมพรหมวิหารอำเภอกาบเชิงวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ช่วงเช้ารับฟังข้อมูลสถานการณ์แหล่งน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการแก้ไขผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนราศีสไลณโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษช่วงบ่ายรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและประเด็นปัญหาด้านสังคมในพื้นที่ณโรงเรียนมารดาทรงธรรมบ้านหนองธรรมน้อยตำบลคำเนียมอำเภอกันทรารมณ์ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเข้าถึงเข้าใจเดินหน้าแก้ไขด้วยกลไกวุฒิสภา
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: พ่อ1 + 1 เท่ากับเท่าไร
3: เท่ากับ2สิลูก
2: พ่อ2 + 2 เท่ากับเท่าไร
3: สี่ไงลูก
2: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
3: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
2: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
3: ไอ้ยะไอ้ยะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะเรามาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะวันนี้มาพร้อมกับท่านหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหัวหน้าพิสิทธิ์วงศ์เถรธนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณตายครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกับท่านปอพอแล้วแน่นอนวันนี้เราจะต้องมาพูดคุยถึงในเรื่องของโหทุกอย่างเลยช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของวัตภัยนะคะพายุฝนฟ้าคะนองต่างๆที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายกับพี่น้องเรานะคะแล้วก็โอ้ต้องบอกว่ามาน่าจะทุกอย่างเลยวัตภัยภัยแล้งอากาศร้อนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอัคคีภัยไฟไหม้ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอพายุฝนฟ้าคะนองแต่ว่าอากาศเราก็ยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยก็เกิดไฟไหม้กันได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยหัวหน้าปภ.วันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในอัคคีภัยหรือว่าวัตภัยอะไรต่างๆด้วยที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็สำหรับท่านใดที่อาจจะมีคำถามนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือว่าข้อข้องใจอะไรอยากจะสอบถามท่านพอก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะพูดคุยกับเราในรายการได้นะคะหรือว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองบ้างนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างนะคะได้รับความช่วยเหลือไปแล้วหรือว่ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลเลยก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live สักหน่อยก่อนนะคะหัวหน้าคะพี่น้องเราติดตามรับฟังอยู่ทางหอกระจายข่าวบูบ้านในหลายๆพื้นที่เลยเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่ยืนยงประโคนนะคะพี่นรากรจินรำปริมหันชนะนะคะติดตามรับฟังกันอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะพี่วันเพ็ญนเรศ

0: ที่แทรกซ้อนเข้ามาก็คือพายุฤดูร้
1: อ
0: นนะครับพายุร้อนคืออะไรพายุฤดูร้อนก็คือมวลอากาศร้อนกับอากาศเย็นเนี่ยมันปะทะกันก็คือพูดง่ายว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องของอุณหภูมิก็ทำให้เกิดเขาเรียกปรากฏการณ์แรงลมนะครับซึ่งไม่บางจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีแต่ลมนะครับมาเป็นก้อนๆก็มีเขาเรียกลูกเห็บนะครับอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้บ่อยในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เราเองเนี่ยก็จะมีหลายอำเภอที่ประสบเหตุนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับล่าสุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโนนดินแดงนะครับแล้วก็อำเภอโนนสุวรรณนะครับที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะกับเพื่อนโนนดินแดงนี่ก็จะเป็นในส่วนของผู้ประสบภัยที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปใช้บริการที่เขื่อนลำนางรองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็มีเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับมีผู้บาดเจ็บ11รายด้วยกันซึ่งในส่วนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านปิยะปิจนำเนี่ยได้สั่งการให้อำเภอนะครับทั้งอำเภอโนนดินแดงและอำเภอลานทรายเนี่ยประสานการให้ความช่วยเหลือในระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็เมื่อมีเค้าเรียกความเสียหายที่มันรุนแรงมากกว่าทรัพย์สินก็คือมีการได้รับอันตรายกับชีวิตเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็เลยให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนก็คือใช้วงเงินทดลองราชการในอำนาจท่านผู้ว่าอีกเนี่ยนะครับให้การเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเราให้หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องของเงินทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อนนะครับหลักเกณฑ์ที่ให้เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยจัดการงานศพเนี่ยนะครับให้รายละ 35,700 บาทแต่เนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวทางราชการให้เพิ่มอีก1เท่าก็จะได้รวมกันเป็นก้อนเนี่ย 71,400 บาทนะครับในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บนะครับผู้ที่บาดเจ็บ11รายเนี่ยไม่ได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็คือไปหาหมอแล้วก็หมอตรวจเสร็จแล้วก็กลับบ้าน
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ได้แอดมิดตามเงื่อนไขของราชการเราก็ยังให้ความช่วยเหลือนะครับรายละ 2,600 บาทเป็นก็เรียกเป็นค่าปรับขวัญ นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ราชการเนี่ยให้การดูแลถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าเราก็เขาเรียกเราไม่ปล่อยผ่านเนาะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าในเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคุณพิพัฒน์ชัยเนี่ยเป็นผู้ที่พาลูกกับหลานไปเที่ยวที่เขื่อนท้ายเขื่อนลำนางรองเนี่ย
1: อันนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าเคสก่อนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเริ่มช่วงตั้งแต่ประมาณช่วงสงกรานต์ที่มีพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยในเมืองเราอาจจะไม่ได้ทราบอะไรแต่ว่าทางอำเภอโนนดินแดงเนี่ยเขาเจอพายุค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็มีข่าวออกมาพี่น้องเราถ้ายังจำได้กันอยู่นะคะเคสนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือในเคสนั้น
0: ใช่ก็คือว่าทางผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เห็นสถานการณ์ในพื้นที่จากการสอบปากคำนะครับหลานๆให้การว่าคุณลุงเนี่ยตะโกนเรียกหลานๆแล้วก็ลูกๆอีก2คนเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งเนื่องจากเห็นท่าไม่ดีละแต่ว่าในพวกนั้นเนี่ยพายุมาแรงมากระหว่างที่คุณลุงลงไปเรียกหลานๆเนี่ยต้นไม้มันหักโค่นคุณลุงเห็นว่าต้นไม้จะหักโค่นไปทับเด็กๆคุณลุงก็เลยเอาตัวแทรกเข้าไปปรากฏว่าคุณลุงโดนต้นยูคาลิปตัสเนี่ยทับหนักกว่าเพื่อนเลยในขณะที่หลานๆได้รับบาดเจ็บอาจจะแค่กระทงกระแทกดินแทกหินแถวนั้นเนี่ยแต่ว่าคุณลุงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับก็ทางราชการเนี่ยให้ความช่วยเหลือนอกจากเงินที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยทางเราก็ได้สอบสวนแล้วก็เห็นว่าคุณลุงเนี่ยเข้าข่ายเป็นพลเมืองดี
1: นะ
0: ครับก็จะมีเงินอีกก้อนนึงจากกองทุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ที่ช่วยเหลือราชการถือว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะคนทำความดีอ่ะเขาเรียกพรบคนดีเนี่ยก็จะให้อีกเท่าที่ได้สอบแล้วก็ดูหลักเกณฑ์เนี่ยคุณลุงอาจจะเราจะขอไปเพิ่มอีกประมาณ 400,000 บาทเพราะว่าตอนนี้ลุงเป็นเสาหลักครอบครัวนะครับเงินก้อนนี้ก็อาจจะช่วยเป็นบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ก่อน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณลุงเนี่ยเสียสละเพื่อลูกหลานเลยทีเดียวนะคะในการช่วยเหลือนะคะในครั้งนี้ถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยไม่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเด็กๆลูกหลานเนี่ยก็อาจจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เพิ่งจะได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในการมอบเงินต่างๆให้นั่นเองนะคะ
0: ก็คือมีการประสานงาน

0: ต้นตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะครับแต่ว่าทางครอบครัวยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่สะดวกนะครับเพราะว่าอันนี้เราไปมอบให้ที่บ้านเลยก็มีการติดต่อกันเป็นระยะนะครับแล้วก็ทุกคนพร้อมกันเมื่อวานพอดีก็เลยเราก็ประสานทั้งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยลงไปมอบสิ่งของช่วยเหลือในคราวเดียวกันทั้งหมดจะได้ไม่เป็นการรบกวนแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือพร้อมกันในคราวเดียวกัน
1: ค่ะก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอละหันทรายแต่ว่าไปเที่ยวกันที่นนดินแดงน
0: ะ
1: คะก็เป็นจุดที่เกิดเหตุที่นนดินแดงนั่นเองหัวหน้าบอกว่าเกิดในพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ
0: ใช่ตอนนี้ดีเลยฮะคุณตายพูดประเด็นเนี้ยเพราะว่าท้องถิ่นบางที่อาจจะยังไม่เคยพบเหตุการณ์นี
1: ้
0: นะครับตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเมื่อเกิดหรือข้าวจะเกิดเนี่ยหน้าที่ในการเข้าเผชิญเหตุคือหน้าที่ของท้องถิ่นนะที่รับผิดชอบพื้นที่แห่งนั้นเป็นเคสแรกและภายหลังเกิดเหตุเนี่ยหน้าที่ในการสำรวจก็ยังคงเป็นของท้องถิ่นแห่งนั้น
1: นะ
0: ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือดูแลเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่เกิดเหตุบางกรณีมีเคสที่หารือสมัยผมเป็นนิติกรในกรมเนี่ยก็จะหารือว่าประชาชนของเทศบาลกอไก่แต่ไปประสบเหตุที่อบต.ขอไข่ตกลงแล้วเนี่ยเทศบาลกอไก่หรือขอไข่ต้องเป็นคนจ่ายก็ปันธงลงไปว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นคนจ่าย
1: ค่ะอันนี้
0: ต้องทราบ
1: นะคะแต่ละพื้นที่จะต้อง
0: แต่ต้องมาจัดที่บ้านของผู้ประสบภัยเพียงแต่ว่าสถานที่เกิดเหตุเกิดอีกที่นึงซึ่งท้องถิ่นนั้นเขาดูแลไปแล้ว
1: จะต้องเป็นผู้ที่มาดูแลนะคะทีนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของวัตภัยหรือว่าพายุต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็มีพายุเข้ามาอีกแล้วด้วย
0: ใช่ครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีประกาศพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนมานะครับในห่วงของวันที่7ถึง10พฤษภาคมนะครับว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ของทุกจังหวัดทางภาคเหนือทุกจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับก็จะเห็นภาพแผนที่ประเทศไทยเราเนี่ยตรงบริเวณใบขวานเนี่ยเป็นสีน้ำเงินหมดเลยก็คือพูดง่ายว่าเกิดได้รับอิทธิพล
1: อ
0: ันนี้ภาคใต้จะยังไม่ได้รับอิทธิพลนะครับก็อยากจะแจ้งเตือนนะครับเรื่องของการระมัดระวังการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ยมันสร้างเขาเรียกผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจะเห็นเลยว่าพอเกิดเหตุปุ๊บกระเบื้องเนี่ยโอ้โหปลิวว่อนเลยนะครับแล้วดีไม่ดีก็จะเกิดเคสแบบที่ผลกระทบก็ต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่ได้นำเสนอไปข้างต้นด้วย
1: ค่ะวันนั้นค่ะและที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยได้รับผลกระทบกันหลายพื้นที่ไหมคะ
0: ก็ที่รายงานมาเนี่ยครับตัวเลขที่ทางสำนักงานปปจังหวัดได้รายงานท่านนายอำเภอเนี่ยไอ้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจากรายงานเหตุด่วนท่านนายอำเภอก็มีอยู่ประมาณ12อำเภอที่รายงานความเสียหายเข้ามานะครับตรงนี้ก็ถือว่า23อำเภอเนี่ยโดนไป12ก็ถือว่า 50% นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องนึงเพราะว่าเราก็ต้องนำเรียนว่าลมพายุเนี่ยที่พัดเข้ามาเนี่ยอิทธิพลที่เขาพัดเข้ามาเนี่ยจังหวัดที่โดนเยอะอย่างเช่นนครราชสีมาใช่ไหมครับโดนเยอะขอนแก่นอย่างเงี้ยโดนเยอะรอยต่อของจังหวัดพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโซนที่ติดทางหนองกี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหนองหงอะไรเงี้ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะกว่าในเขตเมืองเขตคูเมืองเขตสตึกอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีเห็นได้มีการรายงานของทางปภไว้อยู่นะคะว่ามีประมาณ11 12อำเภอแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่าพันกว่าเรือกว่าครัวเรือนเลยทีเดียว
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้มีการดูแลการช่วยเหลือยังไงบ้างคะคุณอา
0: ในส่วนแรกเนี่ยนะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือนะครับโดยส่วนราชการตามอำนาจนะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยมีหน้าที่ต้องเข้าไปเผชิญเหตุแล้วก็ดูแลก่อนเงินก้อนแรกที่จะถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยก็คือเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นนะครับซึ่งเขาเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในหน้าที่ของท้องถิ่นต้องเข้าไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามุดโอ้โหความเสียหายเนี่ยแบบพังพินาศเลยแล้วก็ขยายวงกว้างแล้วเงินท้องถิ่นไม่พอทีนี้สเต็ปต่อมาก็คือเงินที่ทางราชการที่เหนือขึ้นไประดับเหนือขึ้นไปอีกชั้นนึงก็คืออำเภอกับจังหวัดเนี่ยต้องลงมาดูแลทางจังหวัดเราก็จะมีเงินอีกก้อนนึงที่เรียกว่าเงินทดลองราชการในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ะครับในการให้ความช่วยเหลือวงเงินตรงนี้ก็ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปช่วยเนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือหลักเกณฑ์เหมือนกันกับที่จ่ายกับกรณีวาตภัยที่เกิดขึ้นที่โดนดินแดงคือใช้จ่ายจากเงินก้อนนี้ท่านผู้ว่าอนุมัติปุ๊บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็ 35,700 บาท
1: ใช่
0: นะครับถ้าเป็นกรณีบ้านพังก็เท่าไหร่ 88,600 บาทอย่างเงี้ยคือท้องถิ่นทั้งหมดเสียหายสัก100หลังไม่มีตังค์จ่ายจริงนะเขาไม่ได้ตั้งงบไว้ไงถึงเขาจะมีแต่ว่าวิธีการในการที่จะไปเข้าสภาเปลี่ยนแปลงงบประมาณมันนาน
1: ขั้นตอนการดำเนินการจะต้องใช้เวลา
0: อันนี้คือรวดเร็วกว่าท่านผู้ว่าสั่งปุ๊บประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอนุมัติปุ๊บจ่ายได้เลย
1: ค่ะทีนี้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยบางครัวเรือนเนี่ยอาจจะหนักบางครัวเรือนอาจจะเบาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็กรณีอย่างนี้ฮะถ้าเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายในท้องถิ่นนั้นเนี่ยท้องถิ่นไหนท้องถิ่นนั้นช่วยไปได้เบื้องต้นแต่อาจจะไม่ได้เต็มจำนวนยกตัวอย่างเช่นบ้านที่เสียหายเขาเนี่ยประเมินมูลค่าความเสียหายได้ถ้าเป็นหนึ่งแสนบาทแต่ท้องถิ่นช่วยไป 50,000 ยังขาดอีก 30,000 กว่าบาทเนี่ยอย่างเงี้ยผู้ว่าจะต้องมาเติ
1: ม
0: ผู้ว่าหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ชัดเลยว่าการให้ความช่วยเหลือต้องเป็นการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ซ้ำซ้อนเมื่อบอกให้จ่ายได้ 80,000 บาทเขาได้รับ 50,000 บาทมันยังไม่พอมาเติมให้ได้แต่ไม่ใช่จ่าย 80,000 บาทซ้ำอีกรอบนึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะเพราะจะเป็นการใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนนะคะซึ่งก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบกันบ้างที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังแล้วทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหรือว่าไปดูแลบ้านเรือนที่เจอพายุฝนฟ้าคะนองมาก
0: มีฮะมีฮะก็เป็นรายงานเหตุด่วนจากท่านนายอำเภอก็เป็นการปฏิบัติตามข้อสั่งการถ้าเกิดเหตุเสียหายเล็กน้อยอำเภอกับท้องถิ่นช่วยเหลือเล็กน้อยก็รายงานมาที่จังหวัดเราก็รายงานให้ส่วนกลางทราบว่าท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือแล้วนะแต
1: ่
0: ถ้าเป็นกรณีที่ร้ายแรงอย่างที่บอกไปเมื่อรายงานเข้ามาเขาช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าใดยังขาดเท่าใดอำเภอก็จะขอรับสนับสนุนเพิ่
1: ม
0: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้สั่งการในที่ประชุมนายอำเภอและกรมการจังหวัดทุกเดือนเพราะว่าเรามีภัยตลอดทั้งปี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของพายุฤดูร้อนเขาหน้าฝากพี่น้องเราหน่อยเตรียมตัวรับมือกันยังไงบ้าง
0: ก็อย่างนี้อย่างแรกเลยคือต้องเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการและที่สำคัญคือต้องเชื่อฟังคำเตือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายที่กระจายออกไปเนี่ยทุกครั้งที่ผู้ใหญ่บ้านอ่านกำนันอ่านเนี่ยท่านต้องให้ความสนใจแล้วว่าหนึ่งพายุจะมาวันไหน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วที่สำคัญคือถ้าท่านเป็นเกษตรกรเนี่ยในหนังสือแจ้งเตือนทุกครั้งเราก็จะบอกเลยว่าให้ดูแลเรื่องความมั่นคงแข็งแรงยุ้งโค้งยุ้งข้าวปศุสัตว
1: ์
0: โดยเฉพาะกระบือใช่ไหมครับวัวควายต่างๆในสุกรท่านเลี้ยงไว้เนี่ยให้อยู่ในคอกสัตว์ที่ปลอดภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยพวกฟ้าแลบฟ้าผ่านี่ก็อันตราย
1: เมื่อวานนี้ก็เพิ่งมี1เคสที่สตึกก็ไปตัดหญ้าก็ฟ้าผ่า
0: ใช่ก็น่าสงสารนะคุณลุง
1: ค่ะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะส
0: ่
1: วนเรื่องสิ่งแรกเลยก็คือการดูแลตัวเองความปลอดภัยของตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะคะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังคงมีพายุเข้ามาอยู่เรื่อย
0: ครับ
1: ก็จน
0: กว่าจะเข้าฤดูฝน
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เป็นพายุฤดูร้อนนะ
1: อันนี้เป็นพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นพอหลังจากนี้ก็เดี๋ยวใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแหละก
0: ็
1: จะเจอปีนี้คาดว่าฝนจะเยอะไหมคะ
0: จากปริมาณน้ำที่เราดูน้ำสะสมในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะกว่าปีที่แล้วนะปีแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยต่ำกว่า 50% ปีนี้ยัง 50 กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ก็ถือว่าเยอะนะครับจะบอกว่าแรงไหมเราบอกว่าอาจจะเป็นขาดแคลนน้ำเป็นบางพื้นที
1: ่
0: ก็ยกตัวอย่างที่อำเภอโนนสุวรรณซึ่งตอนนี้ชาวบ้านที่เพาะปลูกทุเรียนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากกรณีขาดแคลนน้ำก็ทำให้มีการยืนต้นตายแล้วก็โดนลมพายุพัดลูกที่กำลังออกก็ร่วง
1: อีก
0: ครับก็เป็นเรื่องที่ทางราชการเนี่ยเข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทางเกษตรและเกษตรจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้ประสานกับกรมชลคนน้ำลงมาช่วยเพราะว่าในส่วนนี้เราต้องแยกภารกิจกันเนื่องจากว่าพอประสบภัยเนี่ยหลายท่านจะมองว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยจริงๆเนี่ยเราเขาเรียกอะไรนะเราแบ่งหน้าที่กันกรมป้องกันเราช่วยเรื่องการดำรงชีพช่วยชีวิตแต่ถ้าเป็นพืชผลทางการเกษตรเรามีหน่วยงานฟังก์ชันก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลอยู่
1: ใช่ค่ะ ็ช่วยกันดูแลหลายๆหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยนะคะอันนี้เราพูดถึงแค่ในเรื่องของวาตภัยพายุต่างๆที่เกิดขึ้นนะเลยครึ่งชั่วโมงมาแล้ว นะคะเอามาดูเรื่องต่อมาในเรื่องของอากาศร้อนช่วงนี้นะคะหัวหน้าคะช่วงนี้อากาศร้อนมากถึงแม้จะมีช่วงนี้มีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาก็อาจจะช่วยคลายร้อนได้บ้างจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ค่อนข้างร้อนหนัก
0: ร้อนนะร้อนมากโดยเฉพาะช่วงเมษาที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นพีคสุดนะครับ40ถ้าผมจำไม่ผิดในตัวเลขนี่42 43องศาเลยนะออกไปนี่ไม่ใช่ร้อนนะแสบเนื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: แสบเนื้อมากไม่ได้ขาวแบบนี้นะตอนสงกรานต์นี่ดำกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของอากาศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกับเรื่องของระบบหายใจเรื่องของฮีทสโตรกเรื่องของก็เรียกอะไรอะอาการที่จะพบเห็นในช่วงอากาศร้อนเนี่ยก็ช่วงนี้เป็นช่วงปลายเน
1: า
0: ะ
1: ปลายฤดูร้อนค
0: ่
1: ะเข้าสู่หน้าฝน
0: หน้าฝนนี่ต้องรอประกาศก็คาดว่าจะช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้แหละก็จะเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการรอประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะแล้วช่วงปลายฤดูร้อนจะเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคะน่า
0: ก็จะมีปรากฏการณ์อีกอันนึงที่เขาเรียกว่าภัยแล้งเนาะ
1: ค่ะ
0: ภัยแล้งก็คือเกิดขึ้นในช่วงไม่ใช่ช่วงฤดูฝนนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเขาเรียกให้ความสำคัญเพราะว่าไปกระทบกับเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องความเป็นอยู่นะครับการดำรงชีพนะครับเมื่อวานนี้ไปที่อำเภอโนนดินแดงเนี่ยหลังจากที่ไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยท่านนายอำเภอโนนดินแดงก็พาไปดูจุดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้นะครับเพราะว่าต้องสูบน้ำลงมาพักที่บ่อเพื่อที่จะดูดน้ำเนี่ยเข้าไปที่ระบบประปาหมู่บ้านกระจายให้กับพี่น้องประชาชนใช้ดื่มกินกัน
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความช่วยเหลือเพราะว่ายังไม่ได้เขาเรียกไม่ได้มีประกาศภัยพอไม่มีประกาศภัยก็จะเป็นเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยละที่จะต้องลงไปดูว่าท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงใดเราก็จะมีเงินอีกก้อนนึงเรียกเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิบัติฉุกเฉินนั่นแหละแต่เป็นกรณีป้องกันและยับยั้งซึ่งเพราะว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ย10 ล้านนะครับก็เอาไปช่วยในการสูบน้ำไปช่วยในการดำรงชีพเบื้องต้นนะคะ
1: ปีนี้เนี่ยบ้านเรามีผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งหลายพื้นที่ไหมคะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศพ
1: ื้
0: นที่นะครับแต่ว่าที่แจ้งเข้ามาก็คือแจ้งมาเพื่อทราบเพราะว่าท้องถิ่นจริงสามารถให้การช่วยเหลือได้อยู่นะครับแต่ถ้าท้องถิ่นใดเนี่ยที่งบประมาณไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมพ้นง่ายเขาบัญชีเขาหมดละไม่มีเงินในหน้าตักหรือว่ามีแต่ว่าเขาฟิกทำโครงการเรียบร้อยก็จะขออนุมัติท่านผู้ว่าให้ความช่วยเหลือ
1: จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่อากาศร้อนมากๆค่ะนะคะช่วงที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยเราก็เจอหลายพื้นที่ที่บ่นมากันในเรื่องของแล้งไม่มีน้ำอาบไม่มีน้ำใช้กันแต่ว่าพอพายุฤดูร้อนเข้ามากับแบบต่อเนื่องเลยไม่มีพักเลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มคลายไป
0: ม
1: ัน
0: มีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีดีในร้ายนะ
1: ค่ะ
0: พายุฤดูร้อนเข้ามาเนี่ยมันหอบฝนเข้ามาใช่ไหมครับมันหอบฝนหอบความเย็นเข้ามามันก็ช่วยบรรเทาความร้อนแรง
1: ใช่
0: นะครับถึงว่ากระเบื้องจะปิวแต่ PM 2.5 เราก็ลดลงน
1: ะคร
0: ับแล้วก็แล้วเป็นเขาเรียกเป็นโอกาสที่เราใช้ในเรื่องของการเขาเรียกการตอบโต้ข่าวสารเรื่องของ PM 2.5 ในขณะที่ภาคเหนือตอนนี้โอ้โห PM พุบพับละแต่ขณะที่ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนเนี่ย PM 2.5 เราไม่มีเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: มีแบบว่าอากาศอยู่ในเกณฑ์
1: ด
0: ีเพราะว่าไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยถือว่าดีเลยเพราะเราเมื่อวานนี้ 19.6 นะ
1: แ
0: ล้วไม่มีฮอตสปอตด้วย
1: ดีดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าถึงแม้พี่น้องเราจะได้รับความเสียหายบ้างในบางพื้นที่เนาะแต่ว่ามันก็ช่วยลดในเรื่องของความร้อนอากาศก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดไฟนะ
0: ใช่ก็เรียกฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ
1: จากที่แบบอากาศร้อนมากต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาอากาศเริ่มเย็นลงแล้วเปิดแค่พัดลมก็พอนะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายนะคะก็ไม่ต้องไปเจอกับอากาศร้อนหรือว่าฮีทสโตรกด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะร้อนหนักมากแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าพอเราเจอพายุมาต่อเนื่องมันก็คลายได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของอากาศร้อนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนะคะ
0: ก็จะมีเรื่องของ
1: ภัยแล้งต่าง
0: อากีภัยเนา
1: ะ
0: เพราะว่าภัยที่มาจากเขาเรียกอะไรอ่ะความร้อนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตากแดดนานๆนะครับรวมถึงเราไปจอดรถแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ทิ้งพวกพวกพลาสติกที่โดนแดดส่องหรืออุปกรณ์ในรถพวกเราไปทิ้งไอ้แบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือเงี้ยก็ความร้อนเยอะเนี่ยรถหลายจังหวัดที่พบเนี่ยไปลืม power bank ไว้ในรถกลับมาทีรถไหม้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นข่าวล่าสุดไหมฮะที่ว่าอะไรลิเทียมที่สมุทรปราการเนาะแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าพอโดนความร้อนเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยมันก่อให้เกิดเปลวไฟบ้านเรือนเราก็เหมือนกันนะครับก็อยากฝากเตือนผมเตือนทุกครั้งที่มาออกรายการนะโดยเฉพาะเรื่องอัคคีภัยเนี่ยเขาบอกไฟไหม้เขาเรียกอะไรนะครับไฟไหม้โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้1ครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ครั้งเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่คำโบราณเตือนเนี่ยเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าพอไฟไหม้เนี่ยเขาเรียกความจนมาเคาะประตูบ้าน
1: ใช่ค่ะทุกอย่างที่เอาไป
0: ไม่ได้ว่าถ้าสมมติว่าเราฝากเงินไว้ในธนาคารเราก็ยังมีเงินในบัญชี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไอ้ทรัพย์สินที่เราสะสมมาเช่นของเก่าของโบราณพระพุทธรูปแล้วก็เอกสารสำคัญที่เป็นมีคุณค่าทางจิตใจอะไรเงี้ยมันสูญหายไปกับกองเพลิงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและเคสที่น่าสนใจตอนนี้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นลูกไปทำงานต่างประเทศส่งเงินกลับมาให้พ่อแม
1: ่
0: หรือว่าลูกเนี่ยหวังดีอยากให้พ่อแม่มีทีวีมีพัดลมตู้เย็นแอร
1: ์
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟแต่ท่านไม่ได้ไปเปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลงเลยหม้อแปลงยังเป็นหม้อแปลงเมื่อ40ปีที่แล้วฮะ30ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเต็มไปหมดเลยมันก็เป็นต้นเหตุทำให้ไฟเกินกำลังไปแล้ววงจรทำให้ไฟไหม้บ้านถ้าอยากจะรักพ่อแม่เนี่ยนอกเหนือจากอุปกรณ์พวกนี้ที่ซื้อเข้าบ้านเดินปลั๊กไฟใหม่ใส่ไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูลูกเต้าเสียบตอนนี้เต้าเสียบก็ต้องเป็นแบบปลั๊กสามตามีสายดินเนา
1: ะ
0: บางคนยังใช้แบบปลั๊กแบบพลาสติกแล้วก็เสียบต่อพ่วง
1: สายก็แบบระยงระยางกันอยู่เต็มอยู่
0: อันตรายมากครับถ้ารักพ่อแม่รักคนในครอบครัวนะครับต้องดูแลอุปกรณ์ภายในบ้านให้ปลอดภัยด้วยครับ
1: พี่น้องเราฟังอยู่ตอนนี้ก็รีบไปดูนะที่บ้านตัวเองนะคะยังใช้ตัวเก่าอยู่ไหมนะคะลองเปลี่ยนใหม่ดูไหมเผื่อว่าจะดีขึ้นแล้วก็อาจจะประหยัดไฟได้ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็อาจจะเกิดในเรื่องของอัคคีภัยทีนี้ช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้ว
0: โอ้โหรถจะติดแล้ว
1: ทีนี้หลังจากที่แบบโอ้แต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยสิ่งที่เราเจอบ่อยเลยก็คือในเรื่องของเด็กจมน้ำ
0: ใช่เด็กจมน้ำนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พลเมืองเราลดลงเด็กเราก็เกิดน้อยอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แล้วยังมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็เรียกอะไรเราต้องตระหนักรู้ละโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ยผมก็ยังอยากจะวิงวอนให้ผู้ปกครองน
1: ะ
0: ดูแลใจใส่บุตรหลานแล้วก็พยายามให้เขาอยู่ในสายตานะครับเรื่องของการเที่ยวเล่นต่างๆเนี่ยถ้ามีผู้ปกครองไปร่วมอย่างเคสที่เกิดขึ้นที่ลำนางรองเนี่ยดีว่ามีผู้ใหญ่ไปด้วยนะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปผมก็ยังไม่คิดเลยอีก11รายที่เหลือจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การที่เด็กไปเล่นน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กเขาเที่ยวสนุกเนาะเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ได้มีห่วงยางอะไรกระโดดลงน้ำคือบางคนว่ายน้ำเป็นแต่สาเหตุที่เกิดไปดูครับตะคริวใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นกรณีที่แบบไปลงไปช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนก็กดหัวขาดอากาศหายใจอย่างเงี้ยให้เป็นเรื่องที่เราไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่นะครับผู้ปกครองเนี่ยช่วยตักเตือนหรือว่าเอาเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ลูกหลานฟังบ่อยๆให้เขาตระหนักรู
1: ้ให้เขารู้สึกกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรตามมาบ้าง
0: ใช่เพราะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะเพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวดทำไมเด็กน้อยถึงเอานิ้วไปจิ้มปลั๊กไฟทำไมเด็กน้อยถึงแบบไม่รู้ว่ามีดเป็นของมีคมเพราะเขาไม่รู
1: ้เราต้องสอนนะคะเราต้องบอกนะคะบอกให้เขากลัวไว้ก่อนแหละพูดให้น่ากลัวไว้ก่อนเด็กเขาจะได้ตระหนักเขาจะได้กลัวนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของเด็กจมน้ำเนี่ยที่เราเห็นหลายๆเคสก็บางทีเนี่ยก็ตามพ่อแม่ไปทุ่งนาต่างๆอย่างเคสที่ชัมมิก็ไปนาไปอะไรกับผู้ปกครองเนี่ยบางทีผู้ปกครองคาดสายตาแป๊บเดียวนะคะก็เด็กก็ลงน้ำลงอะไรไปแล้วบางทีเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็กถึงกล้าเดินลงน้ำ
0: แล้วก็ที่เห็นเหตุการณ์ที่สื่อมวลชนเสนอนะพ่อแม่ไปเที่ยวแพนะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็กิน ันเสร็จเล่นมือถือหันกลับมาดีเอ้าเฮ้ยลูกหายไปไหน
1: อ
0: ย่างเงี้ยอันนี้อันตรายมากนะครับคือถ้าจะไปเที่ยวเล่นพวกเนี้ยผมมองว่าถ้ามีเด็กเล็กไปด้วยพยายามหลีกเลี่ยงการไปนั่งบนแพนะครับหรือถ้าจะไปนั่งบนแพเนี่ยคุณต้องมีคนที่รับผิดชอบหรือว่าเอาเด็กคาดเอวไว้เลยอะไรเงี้ยยิ่งเด็กเล็กนะครับเราหันไปปุ๊บเขาหายไปละ
1: พ่อแม่สนุกอยู่ลืมลูกเลยนะคะฉะนั้นก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ยิ่งเจอบ่อยมากๆเลยก็คือในช่วงของปิดเทอมแล้วก็เป็นห่วงนะคะยิ่งช่วงนี้เด็กเกิดใหม่ก็น้อยด้วยนะคะยังไงก็ดูแลในเรื่องของบุตรหลานในช่วงของปิดเทอมเพราะช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยการเตรียมชุดนักเรียนการเดินทางต่างๆอย่างที่คุณน้าบอกแล้วหน้าฝนเนี่ยจะเข้าหน้าฝนนี่ด้วยหน้าฝนรถก็ติดเด็กไปเรียนไปเรียนกันด้วย
0: มีข้อดีอย่างนะที่ทางรัฐบาลนะน่าจะเป็นนอกจากนโยบายเดี๋ยวไทยช่วยไทยจะพูดเรื่องไทยนะครับก็คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็ได้ให้นโยบายโดยเฉพาะชุดนักเรียนนะ
1: ใช่
0: ชุดนักเรียนก็เป็นสินค้าเหมือนสินค้าควบคุมนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของกิจกรรมเสริมเช่นลูกเสือเนตรนารีไม่ฟิกแล้วนะครับอาจจะเป็นว่าถ้าใครมีก็สวมใส่ทั้งเครื่องแบบเต็มยศเต็มชุดเลยแต่ถ้าไม่มีก็ขอให้เป็นหมวกคว้ามันคอผมว่าก็ช่วยบรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้เยอะ
1: ใช่ค่ะก็พี่น้องเราบางท่านก็บางพื้นที่บางครัวเรือนก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ว่าอยากจะให้บุตรหลานได้เรียนนะคะก็ไม่ต้องกังวลแล้วในเรื่องของชุดนักเรียนว่าจะต้องเปลี่ยนทุกปีนะคะถ้าหากว่าชุดเก่าใส่ได้อยู่ก็ยังสามารถใส่ได้ท่านทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถึงแม้เปลี่ยนโรงเรียนก็ยังใส่ชุดเดิมได้อยู่นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสิ่งที่อาจจะต้องระวังเลยก็คือบางทีหุ่นก็เปลี่ยนไปนะคะบางทีก็ใส่ชุดเดิม
0: ไม่ต้องเน้นนโยบายเรื่องพละวิชาพละมากขึ้น
1: ออกกำลังกายให้เยอะขึ้นนะคะในขณะที่พวกเราก็อวบอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะก็พ่อแม่พี่น้องก็ดูแลบุตรหลานของท่านในช่วงของการใกล้เปิดเทอมแบบนี้นะคะก็ยังปิดเทอมกันอยู่แหละเหลืออีกประมาณ10วันอยู่จะเปิดเทอมกันแล้วนะคะก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเทอมกันด้วยแล้วก็ดูแลบุตรหลานของเราให้ดีๆนะคะบางท่านนี่อาจจะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วไปเที่ยวสักหน่อย
0: เรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว
1: ่
0: าพอเด็กปิดเทอมปุ๊บผู้ปกครองให้อิสระในการนอนนอนดึกตื่
1: นสาย
0: แล้วทีนี้พอใกล้เปิดเทอมเนี่ยร่างกายไม่ได้ปรับตัวนะครับพูดง่ายว่าต้องไปเข้าแถว 7:45 ใช่ไหมอยู่บ้านนี่ตื่นเกือบ 10:00-9:00 กว่าเงี้ย
1: ก็คือไม่ได้นอนเลยหมดแต่เล่นเกมเล่นอะไรกันอ
0: ันนี้สำคัญคือต้องพยายามให้เขาอยู่กับโทรศัพท์ให้น้อยที่สุดละเพราะว่าผมเห็นพอปิดเทอมปุ๊บไปหาเพื่อนเนี่ยสวัสดีลูกหลานสวัสดีเสร็จปุ๊บไปนั่งสไลด์นิ้วต
1: ่
0: อคือจริงๆสังคมมันจะกลายเป็นสังคมก้มหน้าแล้วก็ความสนิทสนมระหว่างช่วงวัยมันน้อยลง
1: ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวน้อยลงนะคะอ่ะช่วงนี้ก็ดูแลสอดส่องนะคะบุตรหลานของเราให้ดีๆนะคะอ่ะใกล้เปิดเทอมกันแล้วอ่ะทีนี้มาดูเรื่องสุดท้ายของวันนี้กับโครงการไทยช่วยไทย
0: ดีมากเลยคร
1: ับ ก็เดี๋ยวเนี่ยจบรายการจะไปเดินตลาดแล้ว
0: ต้องเป็นถ้าเรียกไปกระจายเม็ดเงินเพื่อช่วยชุมชน
1: กระตุ้นเศรษฐกิจสักหน่อย
0: แล้วนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับจริงๆเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปเขาเรียกกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าเลยนะครับเป็นพื้นฐานเขาเรียกการดำรงชีวิตของชาวบ้านเลยนะครับเรื่องของเขาเรียกอาหารทั่วไปข้าวสงข้าวสารตะบงสบู่ยาสีฟันแฟบอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีการลดราคาโดยผู้ประกอบการผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ว่าพูดชื่อได้เนา
1: ะ
0: บิ๊กจีดอย่างเงี้ยบิ๊กซีโลตัสคือแปลว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยลงมาช่วยเหลือนะครับทางจังหวัดบุรีรัมย์เราเองเนี่ยก็ได้มีการคิกออฟเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาต้นเดือน
1: คือ
0: วันแรงงานเลยเราคิกออฟดีเดย์เลยเมเดย์เนี่ยก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับโดยการก็เรียกลงไปเป็นประธานเปิดงานที่อำเภอเมืองเนา
1: ะ
0: ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สะท้อนได้เห็นว่าจริงเนี่ยเรื่องของปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: มีนี่เนี่ยมีอะไรนะรถพุ่มพวงด้วย
1: ค่ะมีรถพุ่มพวงด้วย นะคะก็มีการที่เอาเปิดเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนี่วันนี้เป็นครั้งที่2วันนี้สัปดาห์ที่2แล้วนะคะซึ่งการเปิดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ได้ลดแค่ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าช่วยเหลือในส่วนของผู้ประกอบการด้วยนะคะเพราะว่า อย่างรถพุ่มพวงเนี่ยที่หัวหน้าพูดถึงรถพุ่มพวงเนี่ยมีการลงทะเบียนเมื่อวันที่1ถึง7ที่ผ่านมาในการที่จะได้รับค่าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันลดราคาสินค้ามีสินค้าแถมให้แจกให้นำมาขาย
0: โปรโมชั่นเพียบ
1: ใช่ค่ะซึ่งก็ช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการนะคะซึ่งในส่วนของทุกๆจังหวัดแหละไม่ใช่แค่จังหวัดเราทุกๆจังหวัดเลยเขามีการจัดโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยทุกๆวันศุกร์เขานะคะวันนี้ศุกร์ที่2แล้วศุกร์ที่8ของเราเนี่ยในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งจะมีจัดครั้งแรกเนี่ย1พฤษภาคมครั้งที่2วันที่8ครั้งต่อไปวันที่15วันที่22แล้วก็29พฤษภาคมนะคะเรียกว่าตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยทุกวันศุกร์ก็ที่ในเมืองบุรีรัมย์ของเราก็มีอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ในส่วนของอำเภอต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะคะจัดทุกอำเภอเลยคุณผู้ฟังคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอเลยก็เป็นการมาช่วยเหลือแบบโอ้โหห้างใหญ
0: ่ทำไมถึงต้องใช้ที่ว่าการอำเภอเพราะที่ว่าการอำเภอไม่เก็บค่าเช่าแล้วพูดว่าพูดง่ายว่าเรามาช่วยเหลือเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเราช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยการที่เขามีค่าเช่านั้นหมายถึงต้นทุนที่ทำให้เขาต้องดั้มราคาสินค้าเพิ่มเมื่อเราไม่เก็บค่าเช่าหรือเราไม่ได้ไปทำให้เขาต้องมีรายจ่ายเพิ่มเนี่ยเขาก็สามารถขายของในราคาถูกได้
1: ใช่ค่ะยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องเรานะคะการจำหน่ายราคาที่ถูกขึ้นถูกลงแล้วก็พี่น้องเราที่อยากจะไปใช้บริการก็ทุกวันศุกร์นะคะไปได้เลยที่บริเวณที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเนี่ยวันนี้เนี่ยเช้าเนี่ยจบรายการเดี๋ยวก็จะไปเช่นเดียวกันนะคะ
0: สุขันสา
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยไปเดินไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพแล้วช่วงเย็นก็มีงานใหญ่อีกหัวหน้าคะงานใหญ่เราในเย็นวันนี้มี2งานด้วยกันนะที่เดี๋ยวนี้หัวหน้าก็จะไปเช่นเดียวก
0: ัน ใช่เพราะว่าอยู่ใกล้ที่ทำงานมากเลยต้องไปช่วง18นาฬิกาเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เลิกงานแล้วก็ช่วงเย็นไม่ได้กลับบ้านไปไหนนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ไปอุดหนุนนะครับสินค้าดีๆโดยทางท่านพัฒนาการจังหวัดนะครับเพราะว่าถือว่างานนี้นอกเหนือจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายโอท็อปด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็เอาสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเราเนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ทำใหผู้เขาเรียกอะไรประชาชนลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปซื้อที่ไหนไกลเรามารวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์ราชการเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เจอได้ทุกร้านเลยนะครับทุกวันศุกร์
1: ใช่ค่ะซึ่งก็เย็นนี้นะคะก็จะเริ่มเย็นนี้นะคะซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะก็ดำเนินโครงการตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญเลยของรัฐบาลนะคะด้านเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มพื้นที่การตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ SME นะคะก็เย็นนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เราไปชมไปชิมไปช้อปสินค้าราคาประหยัดนะคะที่ตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยที่บริเวณลานพระพุทธสิหิงบุรีรัมย์บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมใกล้ๆเราตรงนี้นี่เองเลยสอทเราไปนิดเดียวนะคะก็วันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาไปจนถึงขออภัย15นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาก็คือช่วงบ่าย3โมงถึง2ทุ่มนะคะก็เชิญชวนพี่น้องเราไปชมไปชิมไปช้อปกันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากงานของทางพัฒนาชุมชนแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีอีกงานหนึ่งก็คืองานสรูน
0: สรูนคืออะไรอยากรู้เหมือนกันภาษาแปลว่าอะไร
1: สรูนภาษาเขมรนะคะเขมรบุรีรัมย์บ้านเราแปลว่าสนุกแสดงว่าไปแล้วจะต้อง
0: ฟันนี่ฟันนี่
1: ไปแล้วจะต้องสนุกอะค่ะค่ะงานสรูนวันนี้เนี่ยก็เชิญชวนไปสนุกกับเมืองแห่งความรื่นรมนะคะซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเลยในเมืองบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ผู้จัดเนี่ยต้องบอกว่าภาคภูมิใจมากเลยในการที่จะนำเสนอในเรื่องราวของความรักจากคนรุ่นหลังสู่คนรุ่นใหม่นามบุรีรัมย์นะคะสรุนจะนับในแปลว่าสนุกมาก
0: สรุน
1: จะนับ
0: ม่วน
1: เหมือนคำว่าม่วนภาษาลาวบ้านเราสรุนจะนับก็คือสนุกมากนะคะก็เชิญชวนไปสนุกด้วยกันนะคะในวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้ที่ศาลากลางบุรีศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่านะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะจัดบริเวณ หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็จะจัดพิธีเปิดอะไรพร้อมกันนะคะเย็นนี้ก็เชิญชวนไปกันได้เลยนะคะไปสนุกกับงานศิลปะดนตรีอาหารของวินเทจของเมืองสองต่างๆนะคะงานเฟอร์นิเจอร์งานทำมือแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆด้วยนะคะบุรีรัมย์เราอีเวนต์เยอะไหมคะ
0: แค่พูดนี่ก็อยากจะไปตอนนี้เลย
1: อยากจะไป
0: นะจัดร้านไม่เสร็จนะ
1: ใจใจ
0: เย็นเย็น
1: เย็นเย็นเดี๋ยวเช้านี้เราไปตลาดไทยช่วยไทยที่บริเวณหน้าที่การอำเภอก่อนแล้วตอนเย็นก็ค่อยไปที่สารกลางบุรีรัมย์หลังเดิมนะคะก็โอ้มาอยู่บุรีรัมย์ไม่กี่เดือนนะคะหัวหน้าอีเวนต์บ้านเรา
0: อีเวนต์เยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับการที่เรามีอีเวนต์เนี่ยเพราะว่าระบบเศรษฐกิจเราอยู่ได้ด้วยกิจกรรมเหล่านี
1: ้เ
0: งินมันจะหมุนไปประมาณ 7-8-9 รอบเลยนะ
1: ใช่
0: เมื่อคุณมีผู้ผลิตใช่ไหมครับคุณมีผู้ซื้อเนี่ยรายได้เนี่ยมันไม่ได้ตกแค่ผู้ซื้อผู้ผลิตนะมันยังเกิดการจ้างงานมันยังเกิดการหมุนเวียนอีกเยอะเลย
1: ใช่
0: ครับซึ่งก็ทำให้ระบบเขาเรียกสังคมมันดีด้วย
1: ใช่นะคะพี่น้องเราเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้ค้าได้ขายกันนะคะผู้ที่ไปจับจ่ายใช้สอยก็ได้ซื้อในราคาที่ถูกลงนะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราด้วยแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลก็พยายามที่จะนำมาตรการหรือว่านโยบายต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องเราตลอดเลย
0: เพราะว่าอย่างรถพุ่มพวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีเพราะว่าเมื่อผลผลิตจากเกษตรกรมาเนี่ยไม่ได้ส่งแต่ตลาดสด
1: ค่ะ
0: รถพุ่มพวงไปรับใส่ถุงเหมือนเป็นจุดกระจายสินค้า
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็นำไปขายกับพี่น้องเราถึงหน้าบ้านเลย
0: โดยที่ท่านไม่ต้องปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อให้เปลืองค่าน้ำมัน
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็แบบยินดีกับพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการรถพุ่มพวงมากเลยเพราะว่ารัฐบาลก็จะช่วยเรื่องของค่าน้ำมันด้วยนะคะตามประเภทของรถนะคะรถยนต์ก็ราคาให้ในจำนวนหนึ่งนะคะรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งนะคะรถเป็นรถสามล้ออะไรต่างๆก็จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องเราก็จากที่เราจะต้องเสียเงินไปใส่น้ำมันเองบางท่านบอกว่าน้อยไปไหมจะช่วยเหลือพอหรือเปล่าแต่ว่าก็ดีกว่าที่ผ่านมาเราจ่ายเอง
0: ผมว่าอนาคตอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างของประเทศไทยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนอกเหนือจากรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยมีรถพุ่มพวงซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มีนะคร
1: ับ ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหนูเคยไปดูในส่วนของเขาจัดเนี่ยรถพุ่มพวงในอ่าวนาต้องบอกว่าคันหนึ่งที่เราเห็นออกไปขายในแต่ละวันเนี่ยเขาสามารถนำสินค้าใส่ในรถที่สามารถไปขายได้เป็นหมื่นบาทเลยทีเดียว
0: และอนาคตอาจจะต้องมีนวัตกรรมเรื่องการจัดของทำยังไงให้สามารถจัดของได้
1: เยอะ
0: แล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถสะดวกในการหยิบใช้หย
1: ิ
0: บจับเนี่ยผมว่าโอ้มันเป็นอะไรที่แบบล้ำนะล้ำสมัยน
1: ะ
0: ดูแบบเรียบง่ายแต่มันมีเสน่ห
1: ์ค่ะก็ช่วยพี่น้องเราที่เห็นรถพวงไปขายพื้นที่ไหนก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยกันแล้วกันนะคะเป็นการแบบว่าเข้าถึงประชาชนถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้เหลือเวลาอยู่นิดหน่อยค่ะท่านหัวหน้าปภ.มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนของเราในช่วงเช้าวันนี้ช่วงท้ายรายการไหม
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรื่องของสาภัยเนี่ยมันเกิดตลอดทั้งปีแต่ว่าผมว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความโชคดีนะไทยเราไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแต่ก็อย่าประมาทนะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยก็ขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการเพราะว่าคนที่จะแจ้งเตือนเราได้ดีสุดก็คือหน่วยงานภาครัฐนี่แหละนะครับแล้วก็ทำให้เรามีความเตรียมพร้อมก่อนเมื่อเราแจ้งเตือนว่า7-10พฤษภาเนี่ยจะเกิดเราแจ้งเตือนแต่วันที่4ที่5แล้วนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าวันที่7เอามาเตือนวันที่6ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็อยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่นำข้อมูลเนี่ยไปบอกต่อเพื่อให้ครอบครัวเราปลอดภัยเพราะว่าเมื่อครอบครัวเราปลอดภัยแล้วเป็นจุดเล็กๆของชุมชนสังคมเนี่ยครอบครัวเราปลอดภัยทุกคนในหมู่บ้านเราปลอดภัยหมดเลยเราคิดง่ายๆนะครับว่าชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเกิดเหตุนะครับเอาชีวิตออกมาให้รอดก่อนเดี๋ยวทรัพย์สินเราก็ไปว่ากันหากันใหม่ได้
1: ใช่ค่ะแล้วภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการหรือคาดเดาไว้ได้นะคะแต่ว่าพี่น้องเราเมื่อทราบแล้วว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองนะคะอ่ะช่วงท้ายรายการของเราเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live สักหน่อยนะคะพี่ดิเรกสวนสันว่าที่บ้านผมที่โคกตะแบกเนี่ยประโคนชัยนะกระเบื้องจั่วหลังคาแตกเป็นรอยกว้างเลยมา3อาทิตย์แล้วยังไม่ได
0: ้
1: ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าเบื้องต้นเลยนะถ้าหากว่าพี่น้องเราได้รับความเดือดร้อนให้แจ้งไปเบื้องต้นเลยที่ผู้ใหญ่บ้าน
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่จะต้องลงไปบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นคนแรกนะครับแล้วเขาก็จะรวบรวมข้อมูลรายงาน2ทางคือ1ไปที่ทางท่านนายอำเภอกับ2คือบอกผ่านกับสมาชิกอบต.หรือเทศบาลในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเพื่อที่จะได้แจ้งให้ฝ่ายป้องกันของท้องถิ่นนั้นลงมาสำรวจ
1: ค
0: ือพูดง่ายว่า เรามีหน่วยอยู่เพียงแต่ว่าข้อมูลนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกก็เรียกครับรับทราบโดยผู้ที่มีหน้าที
1: ่
0: นะครับแต่ก็เดี๋ยวรับเรื่องมาครับเดี๋ยวประสานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าให
1: ้ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เปิดหอกระจายข่าวอยู่ในช่วงเช้าวันนี้ก็สำรวจดูพี่น้องในหมู่บ้านตัวเองหน่อยแล้วกันนะคะพื้นที่ไหนได้รับความเดือดร้อนบ้างนะคะกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอกระสังทุกท่านเลยกับโครงการช่วยไทยช่วยไทยลดค่าใช้จ่ายนะคะลดค่าครองชีพนะคะมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายเลยนะโครงการจะมีทุกวันศุกร์ของเดือนนะคะทุกวันศุกร์เลยนะคะก็ของทุกสัปดาห์เนาะจะจัดงานอยู่บริเวณที่หน้าว่าที่ว่าการอำเภอกระสังทุกวันศุกร์ของเดือนนะคะในช่วงพฤษภาคมนี้ก็เชิญชวนพี่น้องเราไปอุดหนุนนะคะไปใช้จ่ายไปกระตุ้นเศรษฐกิจกัน
0: โอ้ท่านนายอำเภอกระสังนี่ใจดีมากนะ
1: อู้ค่ะก็พี่น้องเราก็เชิญชวนนะคะอ่ะก็หลายพื้นที่วันนี้ก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะอ่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปลกของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าก็คงจะได้มาพูดคุยอีกกับท่านหนุนนะคะกับคุณพ่อของเรานะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกพื้นที่เลยวันนี้ที่ฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมกับหัวหน้าพิสิทธิ์วงเถียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ประชาชน
1: อาเซียนเตรียมยกระดับการประสานงานการรับมือวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พ่ายให้กับทีมชาติจีน0-6จบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นับเป็นภารกิจต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2และเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนซึ่งเวทีดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศสมาชิกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและ